วัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีพาเที่ยวกับผมชัยรัตน์ถมยาในวันนี้นะครับรายการของเราจะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญคืออาจารย์เบญจางใจใสอัสลานยองจากคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคุณฟุกุโตมิโชล่ามและนักแปลภาษาญี่ปุ่นไทยเกี่ยวกับเรื่องพูดผีปีศาจและดวงวิญญาณตามความเชื่อของคนญี่ปุ่นว่าจะมีความเหมือนหรือต่างกับของไทยอย่างไรรวมถึงอิทธิพลของพระพุทธศาสนาด้วยเดี๋ยวไปติดตามกันได้เลยครับเอาละครับแล้วอย่างที่ได้เกริ่นเอาไว้ข้างต้นนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องผีๆนะครับเป็นผีญี่ปุ่นแล้วก็หลายๆคนอาจจะเขาจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมผีญี่ปุ่นต้องมีรูปร่างลักษณะแบบนั้นนะฮะแล้วต้องมาพูดคุยเรื่องผีๆกันในช่วงหน้าร้อนทำไมวันนี้เดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบนะครับมาพูดคุยกันกับอาจารย์เบญจางใจใสอัสลานิยองจากคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็คุณฟูกุโตมิโชนักล่ามเป็นล่ามแล้วครับแล้วก็นักแปลภาษาญี่ปุ่นไทยสวัสดีทั้งสองท่านครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับนะแต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องถามคนญี่ปุ่นก่อนถามโชก่อนเลยบอกว่าทำไมคนญี่ปุ่นถึงมาเล่าเรื่องผีกันตอนหน้าร้อนเนี่ยสมัยโชตอนมีประสบการณ์ในเรื่องนี้ไหมครับ
2: ก็มีครับมีตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับก็ถ้าเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนแล้วก็ทั้งอย่างรายการโทรทัศน์อะไรเนี่ยก็ว่ามีรายการเล่าเรื่องผีก็เยอะมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ในหมู่เพื่อนในห้องเรียนเนี่ยก็เขาเล่ากันให้ฟังกันนะครับว่าก็จะมีเรื่องพี่ที่ได้มาจากพี่แถวบ้างอะไรเงี้ยด้วยครับก็จริงๆผมก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะกลัวผีเหมือนกันเนาะ เป็นแบบนี้ตั้งแต่เด็กๆเลยครับนะแต่ว่าคือในประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยผมก็ไม่เคยรู้สึกว่าคือพอได้ยินเรื่องผีแล้วรู้สึกคลายร้อนเนาะก็คือว่าแค่มันกลัวเท่านั้นเองครับผม
0: นะก็ยังคิดเหมือนกันเอ๊ะหรือเป็นเพราะว่าพอได้ยินเรื่องผีแล้วบางคนบอกมันขนลุกมันรู้สึกว่าเย็นวูบๆมันอาจจะทำให้รู้สึกว่าเออมันมาคลายร้อนหรือเปล่าในช่วงหน้าร้อนแต่ว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเหตุผลนั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวถามอาจารย์เดินจางดีกว่าครับว่าทำไมคนญี่ปุ่นก็ถึงต้องมาคุยเรื่องผีกันช่วงหน้าร้อนนี่แหละครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะจริงๆแล้วเท่าที่ศึกษามานะคะเขาก็บอกว่ามันเริ่มตั้งแต่สมัยเอโดะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่สร้างความกล้าของชนชั้นซามูไรนะคะกิจกรรมนี้เขาทำในคืนเดือนมืดแล้วเขาก็จะนั่งล้อมกันเป็นวงกลมใช่ไหมคะในห้องมืดแล้วก็จุดเทียนแค่หรือไส้ตะเกียงแค่หนึ่งดวงแล้วก็จุดเทียนหรือไส้ตะเกียงอีกร้อยหนึ่งร้อยอันนะคะแล้วก็วางในห้องที่ถัดไปห้องนี้นั่งอยู่ใช่ไหมคะอีกห้องนึงว่างแล้วก็วางในห้องที่ถัดไปแต่ละคนก็จะเล่าเรื่องผีของ

0: สร้างบรรยากาศกันน่าดูนะ
1: ค่ะโอ้โห
0: เราเลยเราต้องเดินผ่านห้องแล้วก็ต้องไปดับเทียนทีละเล่มทีละเล่มนี่แบบโอ้ยดูเป็นเราก็กลัวเหมือนกันเนาะฟังแล้วอะไรประมาณแบบนั้นนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยสำหรับความคิดของคนญี่ปุ่นแล้วเนี่ยเราถามโชว์ว่าชงคนกลัวผีเนี่ยกลัวทำไมถึงกลัวลักษณะแบบไหนกลัวว่ายังไงเขาจะมาอะไรทำร้ายหรือว่าอะไรยังไง
2: ครับก็ส่วนใหญ่เรื่องเล่าของผีที่คนญี่ปุ่นชอบเล่ากันเนี่ยก็เป็นเรื่องเล่าที่ค่อนข้างจะเหมือนจะใกล้ตัวกับชีวิตประจำวันของเราด้วยเนาะซึ่งมันก็จะคืออย่างถ้าเป็นสมัยเด็กๆ เนี่ยก็เด็กๆก็ชอบเล่าเรื่องผีในโรงเรียนบ้างห้องน้ำในดุกนู้เนี่ยก็มีผีเด็กผู้หญิงอะไรเนี่ยด้วยเนาะหรือว่าพอยิ่งเข้าสู่ช่วงวัยทำงานก็เหมือนว่าจะในออฟฟิศก็มีผีอะไรด้วยซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะไกลตัวมากด้วยเช่นกันครับก็มันก็น่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คนญี่ปุ่นเนี่ยก็รู้สึกกลัวผีด้วยนะครับมันไม่ใช่แค่ว่าเรื่องแค่มันจะการมีอยู่ของผีเนี่ยมันทำให้เรากลัวนะก็มันจะมีความเป็นไปได้หรือว่าความน่าจะเป็นเนี่ยที่จะมีจริงๆด้วยที่คนนี้ผมรู้สึกมาอย่างนั้นตลอด
0: ครับก็คือเป็นเรื่องแบบใกล้ๆตัวนะฮะ
2: ใช่คร
0: ับ ต้องถามอาจารย์บอกว่าที่อาจารย์ศึกษามาเนี่ยคือความคิดของคนญี่ปุ่นเกี่ยวกับผีคืออย่างบ้านเราเนี่ยคนไทยเนี่ยก็บอกโอ้ยผีหลอกหรือว่าเดี๋ยวพอเจอผีแล้วเดี๋ยวผีจะมาเอาชีวิตเราไปอยู่กับเขาอะไรประมาณแบบนั้นน่ะลักษณะแบบนั้นสำหรับที่อาจารย์ได้ศึกษามาเนี่ยเขามีความคิดในลักษณะใกล้เคียงกันไหมครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะก็ถ้าเท่าที่ศึกษามานะคะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างทหารกับชนชั้นขุนนางนะคะพวกในสมัยเฮอันเนี่ยพวกราชสำนักแล้วก็คนชนชั้นขุนนางเนี่ยกลุ่มขุนนางจะกลัวผีนะคะแล้วก็กลัวสิ่งที่เป็นอัปมงคลทั้งหลายเช่นสมมุติว่าตื่นเช้ามาเช็คแล้วว่าทิศนี้ไม่เป็นมงคลแต่จำเป็นต้องเดินทางไปทิศนี้ก็จะอ้อมไปอีกทิศนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าถ้าฝันร้ายก็จะไม่ออกจากบ้าน3วันมีการปักป้ายไว้หน้าบ้านนะคะแล้วก็จะไม่ออกจากบ้าน3วันส่วนพวกทหารเนี่ยจะกลัวผีน้อยกว่านะคะแล้วก็มันก็มีธรรมเนียมว่าหลังจากฆ่าคนตายถ้าทหารได้ฆ่าใครในสงครามแล้วก็จะทำพิธีให้วิญญาณที่ตายไปสู่ความสงบนะคะแล้วก็ที่เป็นกรณีนะคะที่พบเนี่ยของญี่ปุ่นเขาจะมีความเชื่อแล้วก็ความกลัวว่าวิญญาณจะมาเอาชีวิตคนในสมัยเฮอันนะคะเพราะว่าเขามีวิญญาณร้ายระดับประเทศกรณีที่มาเอาชีวิตชัดเจนคือขุนนางที่ชื่อสุกาวาระโนมิจิเซเนะนะคะเพราะว่าหลังจากเสียชีวิตแล้วเนี่ยคนที่ทำให้ท่านถูกเนรเทศไปอยู่ที่ทางคิวชูเนี่ยก็คือฟูจิวาระโนะโทคิฮิระก็เสียชีวิตในอายุ39ปีเจ้าชายที่เป็นหลานลุงนะคะก็สิ้นพระชนที่เป็นหลานลุงของโทคิฮิระเนี่ยก็สิ้นพระชนในวัย21ชันษาพร้อมกับโอรสอธิดาของเจ้าชายก็สิ้นพระชนไปด้วยนะคะแล้วก็คนที่มารับตำแหน่งแทนสุกาวาระโนมิจิเซเนะก็เสียชีวิตจากการจมโคลนนะคะระหว่างตกปลานอกจากนี้ก็เกิดฟ้าผ่าที่พระตำหนักเซริวเดนนะคะทำให้ขุนนางที่เกี่ยวข้องกับการทำให้เขาต้องถูกในประเทศเนี่ยเสียชีวิตไปอีกหลายคนนะคะ
0: โอ้ฟังอาจารย์แบบนี้แล้วก็คือมันก็คล้ายๆกับความคิดของในประเทศไทยเหมือนกันนะฮะเพราะของเราก็สมัยก่อนก็มีว่าเอาไปฆ่าก็เขาจะกลับมาแก้แค้นเอาชีวิตดวงวิญญาณไม่ไปผุดไม่ไปเกิดนะยังฝังความแค้นอยู่แล้วญี่ปุ่นเขาก็มีเหมือนกันนะฟังอาจารย์แล้วก็โอ้โหมันก็ถ้าเกิดเราอยู่ในสมัยก็น่าตกใจเหมือนกันนะเพราะคนรอบข้างที่อยู่รอบข้างแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้รู้สึกตายไปทีละคนนะคนสมัยนั้นก็คงคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วทำไมมันตายง่ายงั้นอายุก็ยังน้อยสาเหตุเพราะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอ้ค่อยจริงแล้วความคิดมันก็คล้ายๆกันนะฮะคือถ้าเกิดว่าคนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นนะฮะรู้ภาษาญี่ปุ่นเนี่ยก็จะว่าเอ๊ะการที่พูดถึงเรื่องผีเรื่องดวงวิญญาณที่จริงแล้วในภาษาญี่ปุ่นมีคำศัพท์หลายคำนะฮะอย่างเช่นยูเรเงี้ยถ้าเราแปลภาษาไทยใช่ไหมโชว์ถ้าเราแปลเราบอกว่าวิญญาณใช่ไหมนักแปลนะต้องบอกวิญญาณถ้าเป็นผีเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะโอบาเกะอะไรอย่างเงี้ยนะที่เราได้ยินนะนี่มีคำว่าโยคัยอยู่ด้วยเนี่ยนี่อยากถามอาจารย์ว่าแล้วไอ้มันลักษณะมันต่างกันไหมครับยูเรโอบาเกะโยคัยมันคือยังไงฮะ
1: ค่ะก็จะบอกว่าในสมัยโบราณเนี่ยคนญี่ปุ่นหรือคนที่อาศัยบนเกาะญี่ปุ่นเนี่ยนะคะไม่ได้เรียกโยคัยว่าโยคัยมาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่แปลกประหลาดคือคนสมัยก่อนเห็นอะไรที่มันแปลกประหลาดรอบตัวก็จะกลัวนะคะแล้วก็ตกใจ

0: แล้วทีนี้เนี่ยเขาเรียกสิ่งเหล่านั้นว่าโมโนโนเกะแล้วก็จะมีความหวาดกลัวต่อสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็คิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับเทพเจ้านะคะแต่ว่าในตามพื้นที่ตามภูเขาและแม่น้ำเนี่ยจะเรียกว่าชิมิโมเรียวนะคะต่อมาก็เรียกว่าโอบะเกะแล้วก็ใช้คำว่าบะเคโมโนด้วยเช่นกันนะคะส่วนโยคายเนี่ยเท่าที่ดูก็คือเริ่มใช้ตั้งแต่ในช่วงประมาณสมัยเอโดะที่อันนี้อาจารย์อยู่ท่านหนึ่งที่เขาเขียนไว้ก็บอกว่าโยคายนี่ใช้ทีหลังเลยนะคะส่วนผีหรือยูเรเนี่ยเขาบอกว่าเป็นวิญญาณของคนที่ตายแล้วนะคะแล้วก็มีความทุกข์ยากมีความเกลียดชังมักปรากฏตัวในสถานที่ที่มีความเกี่ยวข้องหรือคนที่มีความผูกพันนะคะหรือคนที่เกลียดชังอยู่ส่วนโยคายก็จะปรากฏตัวในพื้นที่ที่เฉพาะเท่านั้นเช่นโยคายปรากฏตัวที่ภูเขานะคะที่ทะเลที่หมู่บ้านแล้วก็ในบริเวณบ้านนะคะอันนี้ก็เป็นความแตกต่างแต่โยคายเนี่ยจะมาปรากฏตัวเนี่ยก็ต่อเมื่อมีใครเข้าไปรบกวนพื้นที่ของโยคายอะค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยฟังดูแล้วเหมือนกับอาจารย์บอกว่ายูเรก็คือคนที่ตายไปแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็เป็นดวงวิญญาณแต่ว่าฟังดูแล้วเหมือนโยคายไม่ใช่คนที่ตายไปแล้วเหม
0: ือ
1: นกับเป็นเหมือนกับเป็นกึ่งๆเหมือนกับยังไงนะเป็นเทพก็ไม่เชิงจะอะไรก็ไม่ประมาณลักษณะอย่างนั้นหรอกครับ
0: อันนี้มันก็สับสนเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าโยคายบางชนิดที่ปรากฏตัวในทะเลเนี่ยเป็นวิญญาณของคนที่เสียชีวิตในทะเลอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าอาจารย์ยานากิตะคุนิโอแล้วก็อาจารย์โคมัตสึคาซึฮิโกะเนี่ยมีแนวคิดเหมือนกันว่าโยคายเนี่ยแต่เดิมในสมัยที่ญี่ปุ่นยังถือว่าสิ่งที่ปรากฏในธรรมชาติเนี่ยเป็นเทพเจ้าหมดโยคายก็คือสิ่งที่เป็นเทพเจ้าที่ได้รับการเคารพนะคะแล้วก็แต่พอศาสนาพุทธศาสนาเข้ามาการเคารพโยคายก็น้อยลงเทพเจ้าหลายๆองค์ที่นับถือเนี่ยกลายเป็นโยคายนั่นเองนะคะแต่ก็ยังมีแนวคิดว่าโยคายก็สามารถกลับมาเป็นเทพเจ้าได้ด้วยอย่างเช่นมีพิธีเทศกาลในบางพื้นที่ที่เอาโยคายเนี่ยมาเข้ากระบวนแห่สำหรับเทพเจ้าอะไรอย่างนี้เป็นต้นค่ะ
1: โอ้ฟังดูแล้วเหมือนกับโยคายถูกลดระดับลงมานะครับ
0: พุทธศาสนาลดระดับใช่
1: คือตอนแรกอาจจะเป็นเทพอยู่ก่อนแต่ว่าพอมีความคิดในเรื่องของพุทธศาสนาขึ้นมาก็คือเหมือนกับยกขึ้นไปอีกระดับหนึ่งแล้วกลายเป็นว่าเทพประจำถิ่นก็ถูกลดระดับลงมาอีกระดับหนึ่งอะไรเงี้ยโอ้เป็นความคิดที่น่าสนใจมากๆนะฮะ
0: โยคายยังมีรูปแบบอื่นๆเช่นสัตว์ต้นไม้เครื่องใช้ภาชนะต่างๆนะคะอย่างเช่นปรากฏในการ์ตูนหลายเรื่องแล้วก็จะเห็นว่ามีเป็นหม้อเป็นจานเป็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็เราเรียกพวกนี้ว่าซูกุโมกามินะคะซึ่งเขาเป็นความเชื่อที่เขียนในบันทึกองค์มิโอโซกิว่าคนญี่ปุ่นเชื่อว่าของที่มีอายุเกิน100ปีจะมีวิญญาณสิงอยู่แล้วก็หลอกมนุษย์ได้นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงฤดูใบไม้ผลิของทุกปีคนก็จะนิยมทิ้งของที่มีอายุเกือบจะ99นะคะตามแยกและถนนต่างๆเรียกธรรมเนียมนี้ว่าซุซึฮาไรนะคะแล้วก็ทิ้งของเก่าตั้งแต่เครื่องดนตรีขลุ่ยแล้วก็อุปกรณ์ที่ทำสงครามเช่นเสื้อเกราะหมวกอาวุธนะคะจริงๆแล้วบางอันเนี่ยมีอายุไม่ถึง100ปีแต่ก็ยังมีความกลัวกันก็เลยทิ้งไปก่อนนะคะ
1: โอ้ฟังอาจารย์แบบนี้แล้วแบบเห็นภาพชัดเพราะว่าเวลาดูพวกมังงะที่มีพูดเกี่ยวกับเรื่องของพวกผีอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็เห็นเป็นรูปร่มอะไรอย่างเงี้ยก็ยังงงเฮ้ยทำไมผีญี่ปุ่นเป็นร่มล่ะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมผีไทยไม่มีนะเป็นร่มก็ส่วนใหญ่ก็เป็นรูปร่างคนเนาะรูปร่างน่าเกลียดอะไรเงี้ยโอ้พอมาญี่ปุ่นว่าเป็นสิ่งของอะไรก็มีเราก็ตอนดูการ์ตูนหรือว่าเป็นเพราะเป็นการ์ตูนเขาเลยทำให้มันดูแบบน่ารักหรือว่าอะไรเงี้ยนะมาฟังอาจารย์พูดอ๋อนี่ก็เลยอยากจะถามอาจารย์ว่าแนวคิดโลกหลังความตายของคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นยังไงฮะคืออย่างเราเนี่ยเราบอกว่าคนไทยก็จะบอกว่าตายแล้วก็จะบอกว่าไปสวรรค์ไปนรกมียมทูตอะไรอย่างเงี้ยมารับตัวไปอะไรอย่างเงี้ยคนญี่ปุ่นเขามีอย่างนี้ไหมครับมียมทูตไหม
0: มีค่ะคือคนญี่ปุ่นถ้าพูดถึงแนวคิดโลกหลังความตายในประวัติศาสตร์นะคะเขาก็จะเชื่อเรื่องนรกสวรรค์แล้วก็ยมทูตจริงยมทูตตามแบบพุทธศาสนาที่อย่างเราจะเข้าใจกันคร่าวๆนะคะ
1: แล้วสำหรับคนรุ่นใหม่ล่ะครับโชมีความคิดของเกี่ยวกับเรื่องโลกหลังความตายของคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นยังไงฮะยังเชื่อเรื่องสวรรค์นรกไหม
2: จริงๆค่อนข้างจะน้อยลงนะครับก็ถ้าพูดถึงรุ่นใหม่อะนะก็คือบางคนก็ยังเชื่อเรื่องโลกหลังความตายหรือว่ามีอะไรนะคือมีก็เรื่องเล่าเกี่ยวกับโลกความตายก็อย่างก็จะผู้ป่วยในโรงพยาบาลก็จะอยู่ในอาการโคม่าแล้วก็เขาก็จะเห็นโลกหลังความตายแล้วกลับมาเล่าให้ฟังญาติฟังอะไรเนี้ยก็มีด้วยครับแต่ก็ไม่ได้คิดว่าใช่ก็ในชีวิต นี้ก็จะต้องทำบุญให้สะสมบุญไว้ก็จะได้เกิดได้เกิดใหม่ในโลกหน้าอะไรนี่ก็แทบจะไม่ค่อยมีความเชื่อแบบนี
1: ้เนาะเพราะว่าเท่าที่อยู่มาสัมผัสดูเนี่ยเหมือนกับคนญี่ปุ่นเวลาไม่ว่าจะดูละครดูอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดเป็นดูละครไทยทำดีได้ขึ้นสวรรค์ทำชั่วต้องตกนรกอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคนที่ทำผิดก็ต้องบอกเด็กคนนี้ต้องลงนรกแน่นอนแต่ว่าคำว่านรกในญี่ปุ่นมันไม่ปรากฏไม่ค่อยปรากฏ
2: ไม่มีใครพูด
1: ใช่ไหมฮะแม้จะเป็นคนที่กระทำไม่ดีก็ตามเนี่ยแต่ว่าในเรื่องราวต่างๆก็จะไม่พูดว่าไอ้คนนี้ต้องไปตกนรกแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่จะพูดถึงว่าอ้าวคนตายไปแล้วก็อ่ะเดี๋ยวเขาคงไปขึ้นสวรรค์เดี๋ยวไปเจอกันวันนู้นนะสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยสวรรค์ได้ยิน
2: ใช่ๆ
1: ก็ว่านรกเนี่ยไม่ค่อยได้ยิน
2: ใช่เขาก็มีก็แค่ประมาณใช้ในการสอนเด็กๆลูกๆมากกว่ามั้งครับก็จะให้ถ้าจะเด็กไม่ยอมนอนตอนกลางคืนอะไรก็จะบอกให้ลูกๆให้กลัวว่าถ้าไม่ยอมนอนก็จะเดี๋ยวผีจะเข้ามานะหรือว่าอาจจะถ้าเราพูดปดนะก็จะโดนโยมทูตโดนยักษ์ลงโทษนะ อะไรเงี้ยมากกว่าเนาะซึ่งทำให้ใช่ทำให้เด็กๆกลัวแล้วให้เชื่อให้กลายเป็นคนเชื่อฟังอะไรเนี่ยครับ
1: ครับแล้วครับเราก็คุยกันมาพอสมควรแล้วต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านนะครับที่มาพูดคุยกันในวันนี้ก็คาดว่าได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของผีญี่ปุ่นเรื่องปีศาจเรื่องโยคายอะไรต่างๆมากมายซึ่งมันก็มีทั้งความเหมือนแล้วก็ความต่างกับความคิดในประเทศไทยต้องขอขอบคุณอาจารย์เบญจางใจใสนะครับจากคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็คุณฟูกุโตมิโชด้วยครับขอบคุณทั้งสองท่านครับ
2: ขอบคุณมากครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: และทั้งหมดก็คือรายการดนตรีพาเที่ยวกับผมชัยรัตน์ถมยาในวันนี้นะครับเราจะปิดท้ายรายการวันนี้ด้วยเพลง Ghosto ของวง Dolesu Kozu ซึ่งมีเนื้อหาตอนหนึ่งว่าผมเป็นผีแต่ก็เป็นผีที่หลงรักเธอรักมากจริงๆนะแต่สำหรับเธอแล้วผมจะอยู่หรือไม่นั้นไม่มีความหมายลาก่อนไม่ต้องนึกถึงผมก็ได้แต่ขออย่าลืมผมและกลับมาติดตามรายการดนตรีพาเที่ยวได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น NHK World Japan ภาคภาษาไทยขอยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไป

วัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีพาเที่ยวกับผมเอกรินทร์บำรุงพักครับวันนี้เราจะพาไปพูดคุยกับคนไทย3คนที่ได้มีโอกาสย้ายประเทศจากไทยมาใช้ชีวิตและทำงานอยู่ในญี่ปุ่นด้วยเหตุผลต่างๆกันไปครับมีอะไรที่พวกเขาชอบและไม่ชอบเกี่ยวกับการอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นบ้างและหากต้องกลับไปอยู่เมืองไทยและสามารถเอาอะไรก็ได้ในญี่ปุ่นกลับไปไทยได้ด้วยพวกเขาจะเลือกอะไรเดี๋ยวเราไปฟังกันครับคนแรกที่เราจะไปคุยด้วยคือคุณชิปเธออยู่ที่นี่มานาน10ปีแล้วครับเริ่มจากการมาเรียนที่ญี่ปุ่นแล้วก็ทำงานประจำที่นี่ก่อนจะเปลี่ยนไปทำงานอิสระหรือฟรีแลนซ์ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ช่วยแนะนำตัวนิดนึงได้ไหมฮะ
1: ได้ค่ะก็สวัสดีนะคะชื่อชิปนะคะก็อยู่ที่ญี่ปุ่นมาปีที่11แล้วค่ะก็สั้นๆก็น่าจะประมาณนี้ค่ะ
2: อยู่ที่นี่คือทำงาน
1: ใช่ค่ะก็คือมาอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยค่ะตอนแรกเป็นนักเรียนก่อนแล้วหลังจากนั้นก็มาหางานต่อที่นี่แล้วก็เลยเปลี่ยนเป็นวีซ่าทำงานนะคะก็ตอนนี้ก็เป็นฟรีแลนซ์อยู่ในญี่ปุ่นค่ะ
2: ครับเป็นทำสายไหนบอกได้ไหม
1: ฮะได้ค่ะงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเภทล่ามนะคะแล้วก็จะมีงานที่เกี่ยวกับสายท่องเที่ยวเป็นหลักนะคะนอกนั้นก็จะมีงานอื่นด้วยปะปายนะคะแต่ว่าถ้าให้ขยายความตัวงานนะคะงานล่ามก็จะมีรับตั้งแต่ทำคุยธุรกิจประสานงานนะคะแล้วก็ถ้าเป็นสายเอนเตอร์เทนเมนต์ก็จะมีแบบรับดูแลศิลปินไทยที่ตอนมาอยู่ญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีแบบเกี่ยวกับอีเวนต์ทั้งหมดนะคะเป็นประสานงานนะส่วนใหญ่แล้วก็จะมีแบบล่ามพูดพร้อมหลังเวทีตอนแฟนมีตติ้งบ้างนิดนิดหน่อยแล้วก็จะมีถ้าเป็นสายท่องเที่ยวนะคะก็จะมีเป็นนักเขียนด้วยนะคะก็จะทำบทความท่องเที่ยวให้กับสื่อที่เป็นบริษัทญี่ปุ่นนะคะใช
2: ่แล้วในการทำงานกับเป็นดีลกับคนญี่ปุ่นลูกค้าคนญี่ปุ่นเนี่ยมันมีความ อะไรพิเศษแตกต่างจากที่ไทยไหมฮะ
1: การดีลกับคนญี่ปุ่นใช่ไหมคะส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าทำงานกับคนญี่ปุ่นทำงานง่ายค่ะง่ายที่ว่าคือเราจะรู้สึกว่าเราสบายใจว่าเขาดีลมาแล้วอ่ะมันจะไม่มีการแบบเปลี่ยนแปลงเนื้อหาไปมาเดี๋ยวเปลี่ยน A เป็น B เดี๋ยว C เป็น D อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะไม่มีเรื่องของการโกงเงินเลยที่จากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะคืออันนี้ก็เลยรู้สึกว่าสบายใจในด้านนี้มากกว่าค่ะเพราะว่าบางทีแบบเคยรับงานที่ไทยอย่างเงี้ยเขาทุกเจ้าเขาจะถามก่อนเลยว่ามีค่ามัดจำไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะถ้าเกิดเราใจดีแบบว่าไม่แบบไม่ขอเงินมัดจำก่อนอย่างเงี้ยหลายครั้งก็คือหายไปเลย
2: แล้วในเรื่องการใช้ชีวิตทั่วไปอย่างเงี้ยฮะมาอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยรู้สึกว่ามีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างฮะ
1: คิดว่าข้อดีก็คือทุกอย่างมันมีความปลอดภัยนะคะก็แบบจะเป็นผู้หญิงเดินคนเดียวตอนดึกๆก็ค่อนข้างที่จะปลอดภัยก็รู้สึกว่าสบายใจจะไปเที่ยวไหนคนเดียวก็รู้สึกว่าปลอดภัยกว่าอยู่ญี่ปุ่นอยู่ไทยนะคะเพราะว่าถ้าอยู่ไทยเงี้ยอ่ะออกจากบ้านระแวงแหละเดี๋ยวรถจะชนล้มไหมฟุตบาทมีไหมอะไรเงี้ยค่ะมันค่อนข้างจะเป็นเรื่องพื้นฐานนะคะ
2: พอได้ออกมาทำฟรีแลนซ์แล้วเปรียบเทียบกับตอนทำงานประจำเนี่ยอันไหนโอเคกว่ากันหรือยังไงในญี่ปุ่น
1: ฟรีแลนซ์แน่นอนค่ะ
2: อ๋อเหรอฮะ
1: ใช่ค่ะ
2: เพราะว่า
1: เราสามารถเป็นตัวของตัวเองได้การที่เป็นฟรีแลนซ์เราเป็นตัวของตัวเองได้มากกว่าเราสามารถรับงานที่สนุกกว่าที่จะอยู่ในออฟฟิศเฉยๆแล้วก็สามารถจัดสรรเวลาส่วนตัวได้มากขึ้นเราไม่ต้องตื่นเช้าทุกวันเวลาเดิมเลิกงานเวลาเดิมแต่ว่าเราสามารถ flexible ในตารางงานของตัวเองได้ด้วยค่ะ
2: แล้วมีปัญหาอะไรไหมฮะในช่วงใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นที่รู้สึกแบบอันนี้อาจจะไม่ค่อยดีหรืออะไรเงี้ย
1: ปัญหาเดียวที่คิดนะคะก็คือภาษีแพงค่ะ
2: การเป็นฟรีแลนซ์นี่ก็ต้องจัดการเรื่องภาษีเรื่องอะไรต่างๆเองด้วยถูกไหมครับ
1: ใช่ค่ะต้องจัดการเองหมดเลยค่ะ
2: ยุ่งยากมากไหมฮะตอนไปทำ
1: ยุ่งยากนิดนึงแต่ว่าระบบยื่นภาษีที่ญี่ปุ่นนะคะเขาทำหน้าเว็บไซต์มาค่อนข้างเข้าใจง่ายมากเรายื่นออนไลน์ก็ค่อนข้างจะไม่มีปัญหาเลยค่ะ
0: ส่วนหญิงไทยอีกคนที่เราได้พูดคุยด้วยคือคุณกวางเธอขอให้สามีชาวญี่ปุ่นพาครอบครัวย้ายมาอยู่ที่นี่หลังจากที่ลูกอายุได้2ขวบเพราะต้องการ

0: การให้ลูกได้รับสวัสดิการหลายอย่างมีอะไรบ้างลองไปฟังกันครับ
1: เดี๋ยวรบกวนคุณกวางช่วยแนะนำตัวเองสั้นๆนิดนึงได้ไหมครับ
2: ได้ค่ะกวางนะคะกวางเนี่ยมาอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยก็คืออย่าง10ปีที่แล้วเนี่ยเคยมาอยู่รอบนึงเป็นในฐานะนักเรียนภาษาค่ะจากนั้นก็กลับไทยไปแล้วก็แต่งงานกับสามีญี่ปุ่นค่ะแล้วก็มีลูกเสร็จปุ๊บพอลูก2ขวบอะค่ะก็ย้ายมาอยู่ญี่ปุ่นเพราะว่าอยากที่จะมาใช้สวัสดิการของญี่ปุ่นมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เขามีสวัสดิการอะไรให้บ้างคะทางการญี่ปุ่นสำหรับคนที่มีลูกมีอะไรมีครอบครัวที่เนี่ย
2: อย่างเริ่มแรกเนี่ยพอท้องปุ๊บคลอดเนี่ยคือแทบจะคลอดฟรีนะคะก็คือมีเงินให้ค่าคลอดค่าแบบมีคูปองที่แบบว่านั่งแท็กซี่ได้10ใบอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ารักษาพยาบาลที่ฟรีอันนี้ก็ช่วยได้เยอะมากอะนะคะเพราะว่าอยู่ไทยอะเราต้องจ่ายประกันเด็กซึ่งปีละ70,000บาทก็คืออยู่เนี้ยมันเด็กฟรีหมดเรียนฟรีค่ารักษาฟรีใช่ไหมคะ
1: คนญี่ปุ่นตอนที่ยังเป็นเด็กเนี้ยก็คือได้สวัสดิการฟรีแบบนี้หมดถูกไหมฮะหมายถึงค่ารักษาพยาบาลอะไรพวกเนี้ย
2: ใช่ต่อให้เป็นเด็กต่างชาติที่พ่อแม่มาทำงานในญี่ปุ่นก็ได้สวัสดิการนี้เหมือนกันค่ะ
1: อ๋อครับเป็นยังไงบ้างคะชีวิตในกรุงเทพกับในโตเกียวเนี่ยมีอะไรดีเสียแตกต่างกันบ้างไหมฮะ
2: มันอยู่กรุงเทพทุกอย่างมันง่ายเนาะมันกดแกร็บมันมีวินมอเตอร์ไซค์ทุกอย่างมันสามารถแบบมือถือเครื่องเดียวแม่บ้านเราก็ไม่ต้องทำงานบ้านอะไรเงี้ยแม่บ้านจ่ายอาทิตย์ละ400บาทเขาก็มาทำงานบ้านให้เราอะไรเงี้ยอาทิตย์ละครั้งสองครั้งอะไรเงี้ยค่ะแต่อยู่เนี้ยทุกอย่างมันต้องทำเองหมด
1: แต่อย่างที่ชอบก็คือที่ได้บอกมาแล้วเรื่องสวัสดิการต่างๆมีอะไรนอกจากนี้ไหมฮะที่ชอบกับการใช้ชีวิตที่นี
2: ่แต่ของญี่ปุ่นเนี่ย200เมตรจากบ้านอ่ะก็มีบ่อทรายให้เด็กได้เล่นฟรีและมีสนามเด็กเล่นเยอะไปหมดอะไรเงี้ยค่ะมีที่ขี่จักรยานฟรีอะไรเงี้ยแต่ถ้าอยู่เมืองไทยเราต้องขับรถเพื่อไปสุวรรณภูมิเพื่อพาลูกไปขี่จักรยานเล่นสวนสาธารณะที่เนี่ยก็จะเยอะทุกอย่างบรรยากาศก็คือเอื้อเพื่อเด็กค่ะอย่างเดินตามถนนอย่างเงี้ยเราอยากฝึกลูกเดินไปโรงเรียนอะไรเงี้ยใช่ไหมคะอยากฝึกลูกเดินให้แบบว่าเดินได้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถเดินริมถนนกับลูกได
1: ้แล้วในเรื่องของการอบรมเลี้ยงดูลูกในกับครอบครัวสามีชาวญี่ปุ่นอย่างเงี้ยมันมีอะไรที่แบบต่างจากการเลี้ยงดูเด็กในเมืองไทยไหมฮะ
2: ข้อแตกต่างอย่างแรกเลยอะคือเราเลี้ยงลูกที่เมืองไทย2ปีใช่ไหมคะแล้วก็ย้ายมาอยู่เนี้ยตอนลูก2ขวบคือลูกอ่ะก็เราใช้รถส่วนตัวใช่ไหมคะหรือไม่ก็รถแท็กซี่อะไรเงี้ยมันก็จะสามารถคุยในเสียงปกติกันได้ไม่ต้องเสียงเบา
1: คร
2: ับ พอมาอยู่เนี้ยปัญหาที่ลูกเราเจอคือเขาบอกว่าลูกเราเสียงดังจังเลยอ่ะทำไมเป็นเด็กเสียงดังขนาดนี้อะไรเงี้ยไปโรงเรียนอย่างเงี้ยช่วงแรกครูเขาก็จะพูดว่าลูกเสียงดังมากเพราะว่าคนไทยเราเสียงดังคุยกันเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: อยากจะให้คำถามนิดนึงฮะสำหรับคนที่อาจจะต้องย้ายตามคู่สมรสมาใช้ชีวิตอยู่ในญี่ปุ่นเนี่ยมีคำแนะนำอะไรกับคนที่จะต้องมาอยู่ที่นี่ไหมฮะ
2: อย่างแรกก็คิดว่าเราต้องเรียนภาษาค่ะอย่างที่เขตทุกเขตเขาก็จะมีให้คนต่างชาติเรียนภาษาฟรีนะคะ
1: อ้าวจริงดี
2: อย่างแรกคือมาเรียนภาษาให้ได้ก่อนพอได้ภาษาปุ๊บเราจะอยู่ญี่ปุ่นสนุกขึ้นนะคะแล้วก็ต้องทลายอีโก้ตัวเองอย่างแบบเราเจอคนหนึ่งสมมติเขาตอนอยู่เมืองไทยฉันได้เงินเดือน50,000-60,000-100,000อะไรเงี้ยมันก็จะติดอีโก้ใช่ไหมคะ
1: ครับ
2: แต่ว่าเรามองว่าการเป็นแม่บ้านในญี่ปุ่นมันดีตรงเนี้ยค่ะมันคือถ้าคุณพอได้คุณได้ภาษาปุ๊บนิดนึงอ่ะคุณสามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้ใช่ไหมคะงานพาร์ทไทม์มันก็มีให้เลือกเยอะมากค่ะขายเสื้อถ้าคุณชอบแต่งตัวคุณไปขายเสื้อผ้าคุณก็จะได้แบบซื้อเสื้อผ้าในราคาถูก 50% อะไรเงี้ยถ้าคุณอยากกินอาหารไทยทุกวันคุณไปทำงานร้านอาหารไทยสวัสดิการร้านอาหารไทยเขาก็มีข้าวกลางวันให้คุณกินฟรีทุกวันคุณได้กินอาหารไทยฟรีทุกวันอะไรเงี้ยค่ะ
0: ส่วนชายไทยที่เราได้พูดคุยด้วยคือคุณตั้มเขาเริ่มจากการมาเรียนและทำงานที่ญี่ปุ่นแล้วก็ได้พบรักกับผู้หญิงญี่ปุ่นจนแต่งงานและลงหลักปักฐานที่นี่มานาน10กว่าปีแล้วฟังคุณตั้มเล่าเรื่องการทำงานเป็นครูสอนภาษาไทยให้กับคนญี่ปุ่นและชาวต่างชาติกันครับ
3: ครับผม
1: เดี๋ยวก่อนอื่นคืออยากให้คุณตั้มช่วยแนะนำตัวสั้นๆนิดนึงด้วยฮะว่ามาอยู่ญี่ปุ่นได้ยังไงนานแค่ไหนแล้วอะไรเงี้ยครับ
3: โอเคครับผม ผมก็ชื่อจริงชื่อจิรพงษ์ตาไอ้นะครับชื่อเล่นชื่อตั้มนะครับผมก็มาอยู่ญี่ปุ่นตั้งแต่ปี2012นะฮะตอนแรกมาเรียนภาษาญี่ปุ่นนี่แหละฮะก็คือเคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อนที่มหาวิทยาลัยที่เชียงใหม่นะฮะก็คือมหาวิทยาลัยพายัพนะฮะคือเอกภาษาญี่ปุ่นนั่นแหละจากนั้นมา2012ก็อยู่ยาวเลยจนถึงปัจจุบันนี้ก็รวมทั้งหมดแล้วก็14ปีแล้วฮะจะกลับแล้วเหมือนกันคือจะกลับหลายรอบแล้วแต่ว่าดวงมันไม่ให้กลับนะฮะ
1: ก็คืองานตอนนี้ก็คือเป็นครูสอนภาษา
3: ใช่ครับงานหลักคือสอนภาษาไทยให้กับชาวญี่ปุ่นแล้วก็ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นนะฮะไม่ใช่แค่ชาวญี่ปุ่นเท่านั้นนะฮะอาจจะมีแบบชาวฮ่องกงชาวจีนคนเกาหลี
1: ก็หน้าที่ต้องรับผิดชอบก็คือแค่สอนด้านการสอนภาษาอย่างเดียว
3: หลักๆนะแต่ว่าตอนนี้ก็ทำมาหลายปีนะครับเราก็ต้องทำออฟฟิศด้วยอบรมผมก็ต้องอบรมในส่วนนั้นด้วยนะฮะบางทีนะฮะต้องเข้าไปช่วย
1: คนมาเรียนนี่เป็นใครฮะทำไมเขาถึงอยากเรียนภาษาไทย
3: แล้วผลหลักๆในช่วงนี้นะก็คือเป็นงานอดิเรกนะฮะหลังจากที่เขาไปเที่ยวมาแล้วอย่างเงี้ยบางทีบ้านเราเนาะใช้ภาษาอังกฤษงูปลามันก็สื่อสารได้นะฮะแต่ว่าเขากลับมาเขาประทับใจแบบว่าถ้าเขาพูดภาษาไทยได้แบบน่าจะสนุกได้อีกเยอะได้คุยกับคนท้องถิ่นอย่างเงี้ย
1: ก็เป็นผู้ใหญ่ซะส่วนใหญ่
3: ใช่ครับ
1: ที่มาเรียน
3: แต่ก็อย่างว่านะครับเพราะว่าช่วงเนี้ยบันเทิงไทยมันบูมมันโกลบอลขึ้นนะครับเนาะ
1: ครับ
3: เด็กม.ปลายเด็กมหาลัยก็เพิ่มขึ้นครับผมเพราะว่าเขาก็เป็นติ่งดาราแฟนไทยก็เยอะนะฮะ
1: แล้วเท่าที่สอนคนญี่ปุ่นพูดภาษาไทยเรียนภาษาไทยมานี่เป็นยังไงครับมีความยากง่ายอะไรยังไงบ้างในการสอนคนญี่ปุ่น
3: ครับผมก็อย่างแรกนะที่มันเป็นจุดร่วมของชาวต่างชาติหลายๆคนก็คือวรรณยุกต์ของไทยนะฮะห้าเสียงเนี่ยสามารถเอกโทตีจัตวาเนี่ยฮะมันฟันฝังยาก
1: เป็นไงครับชีวิตโดยรวมที่ญี่ปุ่นมีอะไรที่รู้สึกว่าเอ้ยดีจังเลยหรือว่ามีอะไรที่รู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคอะไรเงี้ย
3: พูดส่วนของที่เป็นดีก่อนก็คือผมมาในยุคที่แบบตั้งแต่ยุคที่มันเป็นอนาล็อกอยู่เนาะ12ก็ยังอนาล็อกยังไปปลายอยู่แต่ว่าจนมาถึงปัจจุบันเนี่ย2026เนี่ยเป็นยุค AI ยุคดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบเนาะครับเนาะมันก็จะรู้ความเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลาผมอยู่เนี่ยในญี่ปุ่นนะครับเนาะก็สิ่งแรกที่คิดว่ายังไม่เปลี่ยนเท่าไหร่ก็คือความเป็นระเบียบกับความสะอาดของคนญี่ปุ่นนะครับ ความขี้เกรงใจของเขาก็ยังเป็นมาตรฐานอยู่นะครับ อันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่เคารพซึ่งกันและกันนะครับข้อที่เสียอาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมันเนาะถ้าเป็นระเบียบเยอะมันก็ต้องมีแบบขั้นตอนเยอะบางทีเราต้องใช้เวลายุ่งยากนะฮะในการทำเรื่องต่างๆบางทีมันถ้าเชื่อของไทยแล้วอ่ะไทยอาจจะเร็วกว่าด้วยซ้ำ
1: คร
3: ับ แต่บางเรื่องมันอาจจะต้องผ่านขั้นตอนนี้ขั้นตอนนั้นเอกสารเยอะเอกสารนี้จริงๆแล้วมันก็จําเป็นน่ะแต่ว่ามันไม่ต้องถึงขั้นนั้นก็ได้นะฮะ
1: บาง
3: ทีแบบนะระเบียบมันเยอะมันก็เลยแบบจะยุ่งยากหน่อยในการเตรียมทําอะไรสักอย่างนึงนะฮะตอนเนี้ยมาอยู่ญี่ปุ่นแล้วนะครับอิมเมจมันก็ต่างกันนิดนึงนะครับเพราะว่าสมัยผมเป็นสมัยที่ยังอยู่ในยุคของเค้าเรียกว่าเฮเซญี่ปุ่นเฮเซนะสมัยนั้นมันยังเป็นยุคเฟื่องฟูที่แบบว่า pop culture มันยังแบบว่าเป็น mass อยู่แต่ว่าตอนเนี้ยมันเริ่มความเป็นกระแสญี่ปุ่นมันเริ่มดรอปลงนิดนึงนะฮะในกระแสโลกเนาะเกาหลีก็มาแรงไทยก็มาแรงจีนก็มาแรงตอนนี้นะเทคโนโลยีต่างๆมันยังเริ่มมาทัดเทียมญี่ปุ่นละนะฉะนั้นความเป็นญี่ปุ่นมันดูแบบเขาเรียกว่าน่าเสียดายลงนิดนึงนะฮะในความสนุกในความคลาสสิกมันอาจจะเสื่อมลงนิดนึงนะฮะแต่ในความเป็นระเบียบความเป็นญี่ปุ่นมันยังแข็งแรงความเป็นชาติของเขานะฮะ
0: ดูท่าทางแล้วแต่ละคนยังไม่มีแผนที่จะย้ายกลับไปอยู่ไทยเลยนะครับแล้วก็ดูมีความสุขกับการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นดีแต่สมมุติว่าถ้าวันหนึ่งต้องกลับไปอยู่เมืองไทยและสามารถนำอะไรก็ได้ในญี่ปุ่นกลับไปได้หนึ่งอย่างพวกเขาอยากจะนำอะไรกลับไป
4: คิดว่าอยากเอาอากาศกลับไปค่ะ
1: อากาศ
4: ใช่ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าอยู่ไทยน่าจะเป็นอย่างเดียวเลยที่มีปัญหาตั้งแต่ตอนอยู่ที่ไทยอยู่แล้วอะค่ะเพราะว่าตัวเองเป็นภูมิแพ้แต่ว่าพออยู่ญี่ปุ่นก็คือไม่เป็นอีกเลยก็คืออากาศที่บริสุทธิ์มันคือพื้นฐานของสุขภาพที่ดีหรือเปล่าประมาณเนี้ยค่ะ
2: ตอน10 ปีที่แล้วที่เรากลับไทยไปอีกรอบไปใช้ชีวิตที่ไทยอีกรอบนะคะสิ่งที่แบบรู้สึกตกใจและไม่ชอบเลยก็คือพนักงานห้างหรือพนักงานร้านอาหารที่ไทยอ่ะ

0: คือที่ญี่ปุ่นนะทุกคนจะแบบต่อให้ไม่มีอะไรทําเขาก็ยังต้องทํางานพยายามพับผ้าร้านเสื้อผ้าทุกคนก็จะพับผ้าไม่มีใครมากดโทรศัพท์หรือว่าเรียกพนักงานทุกคนก็จะบริการดีเต็มที่ในส่วนของเขาอะไรเงี้ยการบริการมั้งคะรู้สึกว่าการบริการที่ญี่ปุ่นนะคนไทยน่าจะแบบเรียนรู้แล้วเอามาใช้บ้างอะไรเงี้ยค่ะ
1: ครอบครัวแต่ไม่รู้ว่าเขาอยากจะไปด้วยหรือเปล่าไม่อีกเรื่องนึงนะครับแล้วต้องขอความคิดเห็นก็คือครอบครัวเป็นอะไรที่สําคัญนะครับเนาะถ้าเป็นนามประธรรมนะครับก็คือสิ่งที่ผมได้จากญี่ปุ่นที่เรียนรู้จากญี่ปุ่นเนี่ยผมจะนํากลับไปที่ไทยนะฮะอาจจะไปทําเป็นประโยชน์อาจเป็นวอลันเทียร์ก็ได้นะหรือว่าเอาไปใช้ในการอบรมคนในการสอนคนน่ะ
2: นี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดของรายการดนตรีพาเที่ยวกับผมเอกรินทร์บำรุงพักในวันนี้ครับก่อนจบรายการเรามาอำลากันด้วยบทเพลงที่มีชื่อว่าจิงเซหรือชีวิตของโคเรซาวะครับโดยมีเนื้อหาตอนหนึ่งว่านี่แหละชีวิตของฉันยังไม่รู้ว่าชาติหน้าจะเกิดเป็นอะไรฉันจะทำอะไรที่ฉันชอบทุกอย่างในชาตินี้กลับมาติดตามรายการดนตรีพาเที่ยวได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น NHK World Japan ภาคภาษาไทยขอยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan